ลำบาลูตกลับจาริมูหอไทยอะดาลำโลกบ่าวดาลำจาไทยเครื่องเกียมเตาดูตกปังมะมอหลานั่นล่ะก็เวอะมิแท้บัดมื้อตำเตรียก็เวอะมาตำตึกหมอละไคลฮึกหมอได้ตึกในตึกนับเดิมในตวยตาตาอึบามไหลชะนกคลานกไสตัวไหลอยู่ชั่วแม่นกไสตัวไหล